0: Tuy An Đông, Mỹ Việt Nam trong cả tang Nguyễn Thị Rịt, lên ảnh Mỹ Trần Thị Nấu, tì xã Tuy An Nam. Tì tùm gọi say, đồng chí đào Mỹ cho ấy múc lại xuất bật lại tiếp mừng tùm chô cả hà này cải kết Mỹ Việt Nam trong cả tang. Bụm dùm hằng tùm lại xa nạ xe mây, lại rùm quập dùm bóng mừng tùm Mỹ Việt Nam trong cả tang. Lại đàn tùm gọi xe trù cụ cả tầng bạc rõ hình lại nghĩa duyệt nà, kìm càng lần trà. Đồng chí là kịch ca tuần xã, cả tương lệ ngài chắc lại rụt lăng bàm đưa ngài bỏ tụ tương cả làn cha, lại đâm dơ được tùm nồng nâng cả tùm chô cả hà này cải kết bị Việt Nam trong cả tàng.
1: Mà hôm nay, đồng chí Bùi Thanh Toàn làm cả nâng bỏ đáng cha, khoa cả nâng cả xem làm nạch mạng bỏ, lại nâng cả đập nâng cả nồng rầu cha nào cho ảy mũ, đụng dầm nâng cả lâu chô Mỹ Việt Nam sẵn cả tàng, tì xã tùy ăn tay.
2: Năn lá, Mỹ Cù Thị Tùy. Cái keng thôn sậy bùa tu bản tu tuộc lô tu bản trang thị khám cái keng thôn sậy bùa tu bản tu tuộc lô lên ăn Nguyễn Thị Rúy cái keng thôn sậy bùa tu bản tu lầu lô mò ôn lên ăn nặc sàn xem lại cái lần cha này chừng pro ngạ bụm yôm bị ta đạm pro ngạ nằm e tơ cả nô bri bị tơ cái chú lô tu bản thôn rồi khăn cái kem này sàn xem lại cái lần cha
1: มรองในกำลังปรักประจานกำนิขนับญายจากจากลักนาวจ่อยมูดบยมนึงกระตุ้มมีเวียดนามเซียงกระตังเล่นอันนิรูประตูตื่นกระลันจารติสะกรงนาเล่นอันแอนนา
0: อีโปลนาจ่อยมูมีเวียดนามชองกระตังเลทิได้ตัวเตสะแอนนามาอุ้งและดันนักสนะไซมไลกระลันจารมีเวียดนามชองกระตังเลทิบ้าตัวเตสะกรงนาเมาะนักแก่สนะไซมไลกระลันจารอาปรองฮาเปลบุญยะกหาในไก่แกสปันปุษากันจตุดกเตสะแอนาและดันเมียดเหวียนกุกดาวกหาในไก่แกดวบลูกยุกันจตุดกเตสะกรงนาเตดุมเกาะไซนาจวะชื่นควากระนึงปรักใบจานกำดึกกระนับใหญ่จาระจ่อยมุกไกลเสพพระไกลเด็บบ่มยมดุมไกลสันแซมไกลแกลรุมกวบมึงตุมมิเวียดนามจองกระตังกหาในไก่แกและดันด้วยมาประตูตื่นลำไกลกระตึงปลำไกลเงียดเวียนาเกรมกลางลันจาเอปูลมเยระตุ้มนุ่มนังยมพันเบดักและทอปิมย่วมเมืองกนาจุ้มด้วยมาปราะห้องตุ้มกว่าใส่กนุกนาดลังปา
1: เราในกนังปราะสังเจแอสะกรงไปกุมจริงกเลยกำเอโนกับพวกเสาเรียงตีด่างเลาะมาคือตาชาทุนตัวอิปอตะโปรนำในจริงซาลำตุ้มหัดดาปราะงะลำกะไลอักเสาเรียงแตกลักทุนตัวอิปอตะโปรนำNào tiện nó cầm ế nó, mô đồng chí Nguyễn Thiên Văn, cái ăn khoa cả nâng bọa sang chế ea chà.
2: Tiện nó cũng có một trình cái này cầm ế nó, mô bước cả nâng bọa tùm kram nèm play hợp tác xá, lên ăn bước của xoay mình nghe lọ mà, hằng bước bạ quạch lầu bước 5 hectare sầu riêng đồ na. Bước sầu riêng mô lầm bố, lâu ế tú ế mà bước tân. Cái này cầm ế nó, mô có một trình loài hạ trạ, mẹ ra, hạ cầm tùa tùa,หังเอโนกรรมปีมพุนตาเอเล่าเอมาปลุกมาปวกพรักสากโลกรัมปวตุทื่นกนังประตุมกรัมแนมไลมนังเลาะมาหังลาจารตัดเองเงาเหมืองถุนโยรากรรมเอโนหังนำปลุกสปันเอปวกพรักสากโลกรัมเอโนเซาเรียงมอกไลกรรมเอโนตุจิงหังเอโนยมรุตัวปลุกลอยกลายสปันตุกหลักพรัก
1: หรือดอนกหันปลาเตชซาตัวปันสปันกนังพุนประกหันปลาเทศก้มจริงกลายปิมพุนรุมเติงอตุเรมเล่นอันตุมตาประมกันตีสังระรมโตเดเด็ดอันชวนสะติอันไตจานแตกลัก
0: หาดาประงามกระหม่อมตัวปอดูเรมและดันสะนกตึมเดิงเอตุประแอเจ้าและดันสะปอบังแอนกดอบายแอยัวกะจับเริงหาดาประในหม่องามกระลวยไกลจนหม่อยปุยกำไรแอยัวสร้างโลและดันกระดับนังเกรดลังมตมจัดพงหะเดลักลำปรารุมตึงพงกนาจุกหันปลาเต็กซาตปันสปันมรำกวบเวทของกนังปรารุมตึงกระเตินงามกระตุจิงและดันเจ้าหัดประปายยัวยอลำกือปีเตอร์เรยพงนายเวียดนามเรยตบลมลำประสะนับในหัดประเลยงะหอยนับรักปีเลียกับประรุดวายกลายหิมายตัวเฮกลับรัก
1: มรองในสร้างกระบินถากระเดรานตามเดลักจานแตกลักมกบปิดทางประดอนวาลติหัวมกบจริงอตุมโตกลายเอลอยแอดไล่มาปรักกะพงเดลักเกลกนับยันเตยพังทุนเตยปอตบลูนำ
2: อตุเรียมมอนำปลูกโจเดลักเกลกนับลำวาลติหัวลำตุ้มรอยเรียมพงเดมอเรียมและในเอลอยแอในเกรมแกงกลายดับนางลำแอ lên nằm nằm xem.

0: ra tìm cái lệ lành mong rùm cốp đi cái lệ thâu rằm căng cái lệ ngặt e này chinh bọa ngạ thủ tươn dùm phân bè rù phùng đẹp lệ cả nắp thâu ấy lòi e krem căng xem lầy lầm e
1: ôm nụ bốn sang là nắm hình cập đi mạc lạc nơi cừu chạc dâu cả hàn hoa hồ lưu cả hàn đáp lầm chạc đặc lạc xong lệ bà lệ lưu yoim chim nang plam rau loi nga yo adam nai mrau ka bra pla kret lang pu mnga prakak pavit bru thun bru lu le nan duim dik ya kala hatip ta ti kring buon sang po thuk
2: naot lang var na pa sa rieng ka hana dap ran san thao dok te buon ya yo sa fu san ja ra tak lak bo ya var na pa sa rieng kem ta siam pa lu ลำตัวพลิมาทุนปลาและดันเกรดลังยองปลายใจกระสือหมายใจแกล่เท่าเมืองเปราะปลาเกรดลังกนาบสเรียงรูระในลำเกมแซตามกระลันปัวเมาเกะมอปลาและเห็บเห็มาปลุกพลนาบสเรียงกรับทุนยองแถวหมอบวิทเมืองปลุกสะปันปลุกกระดัวปลุกตอนบสเรียงและนันปะตอนกระเพ
0: ปราะปลาเกรดลังกนาบสเรียงในเตอร์เตยอโมปันกระจับดำนักปลาเกรดลังเลสนักตื่นงะปีเตอร์เตยปันกระจับเกิดกันใดเล่ไล่เซซีเสาเรียงเกาปลาในเกาปุ๊บแบบวิทลูกไหลตุ้นตื่น
2: ห้องแซตาร์ลันปอมเมาการหาดับเลงเงอตกเตลุตันบิงสะแอตูลรอแล้วจะเสวิงโดนาจิงหนึ่งปลาพ้นและดันไปหำเกล็ดเกรียมแอจัวแอมเกาะเติมกระดับหนึ่งกระแอมเกล็ดเกรียมบีกระเปราะปลาเกรดลังแองเลงะยอหัดดับเน็กซ์ไอสนันเสวิงแองงามบอลูทนด้วยบอดวบลิมานาบอเสวิงแองปลาหมอกเรยแปะปลุกปะตอนบอมอปะเวเตเปสปันในตู้เฮกลับรัก
3: nếu mà sao sắn á thì làm sầu riêng
0: á thì các hàng ปลา5 cân ปลา sầu riêng xoài mận hin ประปลา grey lang lu rai mong hin bẹ ta các hàng cà phê ปลา na pu sầu riêng ปลา vit lu ประกาศ hin
2: lê xê nguyễn ngọc oánh khoai pul bi gum ka hana đắp lu tần bình bre thau mừng mò lu ka hana đắp krek ka nau ko pro pla na po so riêng lê đâm đi pra kak mò pa vit ka po mbe tharam đi ka yar kle tip nta mkram đi pul ka hana đắp bre ka chap ka tang hen
4: mô hình giờ đại đa số của dân Đà Đắk là
0: ka yua yan a te tle a te nai mò ka lai chak kal sanan nu buon sang ti tak lak mle pla le na pu so rieng ka yua pla so rieng pa vit lu pra kak hen kam nang plam kan
2: ហងក្លែចងមិនចងងាក់លដានធំលិះយឹមចេះនឹងប្លាំរោមបបងាឌីលូកាហានដាប់ទីតាក់ឡាក់លកមឌីណារកត់លិនហិនមើខណះគ្រូចាក់យោកាហានអូហូលំប្រមឌីកយ៉ារក្លេះទេបដុបនុពីមមប្លាណាបោះសូរៀងងាំបោះលូអមយកកណងាំចងកះចាន់កោសេពោដូចអូលករូមក្រាំឌីប្រងាក់លោះម៉ាមិសេមើប្រមក្រាំឌីបុនសំរោះលំចារមកលែឌីកយ៉ារកចាប់រឹង
1: អឹមនុពនសាងឡានណាមិនកាប់ปักอตุมโตแรมประลำกริงนึกบนแสงจิงประงะตุตื่นรูมเซประมะกาลุมนึกบนแสงดิโนปรักโมปาวิตดิกยาแกลติบมึงอตุแรมประอโมโมเลปรักนั้นนึกบนแสงดิเห็นเละกลายเท่ากับประลุมนึกอโมเลนามะประตีนกกระปุยโอหลังมุกมกราประกันว่ากลายติบตาดีบุญสร้างโปตัวคุณตาม
2: ดมโปรยกลับริกมอดับตื่มกับปะมเป็ดทองจอหลักแหลมเป็ดลักมองะเมืองเอียงเอทุกอาซัดมเป็ดทองลุมด้วยกระแสมกันตีบุญจืดจำสายอย่างมาจารตักลักบุยยักไกลกระกระตื่นกับปลอกกันว่าเมืองตีเกอบรมอตัวแรมกระแสงปอกตีกระบุญสร้างเอียงทุกเกอหลังนาแรมดิหนังทอมในแกลในปิบเดียจ้วลองจุกกับแกลรำกลางแกลดับไปนั่งกำดุยมาประยองมาปล่อยใจก็สวยหมายใจแกล่เท่ากับโปเอเดละมอเรมประยองชองรำกระและสร้างกำนิบวนสร้างลำบวนลำซาบางนั้นหมอและประกักมกรำเด็กแกล่เด็บบอกก่อใส
0: mừng màu rèm pro cầu màu lép pro mà hết cái cháp prakak pia vid at lu bẹ mơ màu prakak rong pia mộ nát
5: không học theo luôn
2: bộ bộ yong e thúc a giá tươi ngã làm buôn làm xa bữa là mò lùm nước buôn sang đó rèm bộ lè sang hòng lại chàng mò bộ mà hết kê chấp mò bà cắt một cảm đi lè tiếp hòng nước buôn sang này à mò do con nông mò rèm bộ đuổi ố lo chiên hạt rậm nịch ngã rùm nước buôn sang mò bộ kê dẹt nạp tì hế ngào rèm bộ lè sang lo mò đi lè rằm gàng lè đạp bề năng làm bồn mò bộ
5: câu lệ này chẳng em nghe này lệ mau ở độ chính trị lệ câu chẳng gừng mà lọ chẳng làm hiểu độc bươi đã bỏ mà bỏ độc bươi hiểu say đi độc đã buồn ngọt buồn dữ đã bạc độc nạc châu thằng một phù thâu mà đừng lệ phù lọ tô lại ta phung muôn đầy tất luôn
2: Clem đi nó rem gra rem a mọi yoga nong ma ra tu yap le rem đuổi ô nan la hay de le rem de gỡ lòng mò bro mãm tam yer lùm đi lòng nam mò bro tin oka bui bium đi prakak mò ba vết dùm hà tu rem bro nai mòm gom chink yo gop hong kring buôn sang lê đặt yo hong clem đi mò bro chăng hay de le rem dùm đi nó rem lòng thao sai kê bro clear sang
6: bok a tu rem tung yong tay kamo trưng trị ô là mày địa phương mày cứ ắt hết cái tức mà là bóc hết tụ rèm cho dòng tay thanh niên
2: xa bờ tụ là rưỡi rèm này mới chinh hạt rậm đạch ngạn rùm nước quân dài lít mò bỏ mã mòm nước rõ đốt làm quân sàng thôn rùm cầm đi quân sàng bô mòm nước hệ tế là rèm bỏ nào mà bỏ tiện đồ cà phươi ขาติโนกิลานรอนาวเบตะลำเกียกับงานทอระและสามตาประเตอร์นามาประติโนกปุยรวมด้วยบนสร้างเอ็ดเมอร์ไอเตียดิประกับหมอประเวทและนำกอมกรากและติมตากับประกอบไซโปบรุมอกแหลมเบมเราเต็มดาวเฮน
1: หากจำดงรูปเมืองรักแหลมเราและนันจำดงสับลุ่มดงรูปแตกลักรอยในชื่อตับในเยอะและจากกำเนิดบนสร้างนับบิงกับเต็มเด้งแข็งและบนโลเต็มโตมและมันจำดงรูปไอไต